0: ยานกาดานิน
1: นาเซงเยเลนโตตัวคาร์มานิดาดิอุคุรานิเดจากีวิยักติงมาร์กยังปิดับดับ